0: ใช้คนไหนมันเลยนะพี่บ้าอามายบัวกองนุยน้องรังยาใช้ชุนมาปาลิตัว
1: ว้าว
0: อาบน้ำตาบุญนรกรอมุ่ยที่ชาวไอ้ไหนเขนเอาใช้มันไม่ได้บุษตามองข้าบอคุณลุงไปแค่
2: 아숙자라 통록 카나리 카나리 작가 디니 통록 리몽 마영코포 디니 카나리 작가 바이탁 바칵 어브노시키아티 컴탱카 마짱 루히찬드로 데버마 통록 무사나리오쿵카 나나 거런티 사크라망카 리마 데버마 거런티 고이나티인카 타니아 데버마 Sipingti Ishri Ngha Hamsukti Riyang Mainangti Ngha Resma Debarma Donga Ngha Pranjit Debarma Raja Ngha Binut Debarma Sipay Okra Ngha Sanjit Debarma Butua Ngha Keshav Debarma Rangya Ngha Santo Debarma Birindia Ngha Birchandra Debarma Tai सिपाइङ्खा पार्थरञ्जन रोपिनी आकाश पनि आगरतला ताबुक खाना भएन आयसा दब्रमाने खरङ्ग र चापमुङ